ตานาจาวีจาโวปาตุกนตาสันติกปุโกกาสินโดกาปัสังยุกโยกานิงอนอิงกังกาจะแตงวังชิต